เงี้ยชิกว่ามันเป็นเต็มอีพีเงินชิอองพียงนี่บ่าฮัตโตพีเต็มมอบ่ามันตากสงีกีรักเฮยากอินเตอร์เนชั่นแนลดีเดย์มั้งยากันนี่ก็สงีกันนี่ก็สงีกับกระปังและอีทูดักยูไนเต็ดเนชั่นบันรักเฮยากจิงดอนคัมยากชาบัดยี่กิบริวกีบัสโงตนัดบันดีชามั้งน่าดูกิตุกิบริวกีบัตุงกีบัตเร็บยูสลาชาฮัตโตกิบริวกีบัตอีดบันดีบันอีดบันโงตนัดBang, ya kesya, keleng setelah kepertai. Mote paronos ngap. My dear friends, and speaking of tea, here's a perfect song for today. Cup of Tea by Soulmate. Only on Akashvani FM Jongpi. My dear listeners, before we listen to this song, let us first listen to these short announcements.